สวัสดีท่านฟังที่กลุ่มมือนี้กันถือว่าก้าข้าพเจ้าเองกับบอสบายไปได้เนาะแต่ก็ยังไม่จัดรายการให้ท่านฟังเนาะมือนี้อากาศของเราก็จะมีฝนตกเนาะ757องศาวันอาทิตย์ก็858องศาจะมีฝนตกประมาณ 80% เนาะส่วนวันจันทร์ก็759องศาส่วนวันอังคารก็753องศาแล้ววันพุธก็ฮู้จังว่าจะมีฝนลมฟ้าลมฝนตกเนาะ950องศาจะมีฝนตกประมาณ 70% เนาะส่วนวันพฤหัสก็752องศาจะมีฝนตกประมาณ 50% เนาะฮู้จังว่าที่นี่ฝนเฮาจะมีฝนตกหมดทิศเลยเนาะฉะนั้นก็ควรระมัดระวังไปใส่มาใส่เนาะเพราะไอ้ยินนี่ก็9สกุลฮอยได้ก็มาถึงแล้วฉะนั้นก็ควรระมัดระวังในการไปใส่มาใส่เนาะแต่นี่การปั๊มใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะหลวงไฟแดงบ่สปีดไวบ่จอดพาร์คิ่งก็ควรระมัดระวังเนาะคันเห็นป้ายสต็อปไซน์ก็ควรจดอันนาก็จอดให้เรียบร้อยเนาะคันว่าสต็อปก็มันจะสต็อปเนาะทางบ่นั้นก็จะถึงใหม่เนาะหลายทางก็ถึงใหม่มาแล้วเนาะเพราะควรระมัดระวังเพราะกฎหมายรู้สึกว่าจะเข้มแข็งหลายขึ้นเนาะอ่ะมานี่มาฟังเพลงมั่วๆสิก่อนแล้วก็มาฟังข่าวจากห้องส่งของเนาะรู้สึกว่ามีเพลงมั่วในฐานฟังสระบังได้เลยแล้วก็มาฟังข่าวจากห้องส่งของมาที่หลังดังกลัวบอกให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้สระบังได้เลย

0: จบไปแล้ว2เพลงเนาะขณะนี้เวลา 7:16 นาทีเนาะวันนี้มาฟังข่าวจาก RFA ของเนาะข่าวมีว่าสแกมเมอร์300คนหนีการจับกลุ่มแตกสะนโมไปอยู่หลายแขวงฉะนั้นติดตามรับฟังได้เลยเนาะว่าจาก RFA บทสบายทางใดติดตามสองหาสแกมเมอร์ที่ลักลอบรวยแล้วลบหนีเลยเนาะ
1: เมื่ออยู่แขวงเชียงกองหนีการจับกลุ่มแตกสะปานเพิ่งแตกครั้ง

0: วันคนนี้ขึ้นมานะเพราะรวมเรื่องกันกรณีที่แก๊งสแกมเมอร์ไปตั้งศูนย์บัญชาการย่อยอยู่แขวงเสกองผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้วางแผนจะจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ประมาณ300คนอยู่แขวงเสกองแต่ว่าคราวนี้ได้หัวไหลไปถึงแก๊งสแกมเมอร์ฉะนั้นกลุ่มดังกล่าวจึงพากันลบหนีออกจากแขวงเสกองไปแขวงใกล้เคียงบ่ว่าจะเป็นแขวงอัตปือแขวงสารวันแขวงจำปาสักหรือบางจำนวนคนหนีขึ้นมานครหลวงเวียงจันทน์กรณีที่แก๊งสแกมเมอร์ไปตั้งศูนย์บัญชาการย่อยอยู่แขวงเสกองก็ย้อนว่ามีเจ้าหน้าที่แขวงเสกองบางท่านให้บอนคำนับผักเซาให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวและได้รับผลประโยชน์จากแก๊งดังกล่าวการจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ประเทศลาวเป็นไปอย่างต่อเนื่องย้อนว่ารัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมจับกลุ่มด้วยตนเองและมีข่าวว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ถูกจับกลุ่มแล้วหลายพันคนมาถึงปัจจุบัน
1: มันมีข่าวการจับกลุ่มเกิดขึ้นแต่ว่ากับบ่มดเสียงเนาะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเนาะเพราะว่าประเทศลาวของเฮามี18แขวงนี่จากแขวงนึงไปแขวงนึงเนาะแล้วต่อมาก็มีการที่ว่าข่าวหัวอะไรที่การจับกลุ่มแต่ละครั้งฉะนั้นเขาก็เลยยุ่งยากไปก่อนเนาะ
2: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area.With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer, or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
3: Planning a celebration?Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL.Where great memories begin.
4: Getting a professional website for your business need not be a hassle. You haven't got time for all that. Station sponsor The Web Hub can help transform your business at a competitive price. They will build and design a website that looks terrific and will attract new customers. Or they can revamp your old website. Chris and Nikki at The Web Hub are approachable, friendly and experienced and will help you all the way. Contact Chris at The Web Hub.6492-7349 or thewebhub.com.au.
5: The Sounds of MacArthur.
1: เวลาขณะนี้เวลาเช่นโมงสามนาทีมาฟังต่อในการจับดาวกระจายของสแกมเมอร์เนาะหลังจากที่ได้ไปอยู่บนฮันบอนีก็มีการติดตาม

0: หากเว้าถึงปัญหากลุ่มสแกมเมอร์ในลาวปัจจุบันพบว่ากลุ่มสแกมเมอร์บ่ได้หวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่คือแต่ก่อนแล้วแต่ได้กระจายตัวเป็นกลุ่มน้อยไปตามแขวงตามเมืองต่างๆภายในลาวปัญหาดังกล่าวยังถูกรายงานว่ากลุ่มสแกมเมอร์มีบางส่วนใส่ประเทศลาวเป็นฐานสัวขาวย้อนส่วนหนึ่งแม่นการบังคับใส่กฎหมายในบางด้านยังบ่ทั่วถึงจึงเฮ็ดให้การป้องกันอาชญากรรมบางประเภทยังบ่มีประสิทธิภาพเต็มทีอิงตามแหล่งข้อมูลจากผู้ที่เคยรับส่งคนในกลุ่มสแกมเมอร์ระบุว่ากลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากกัมพูชาผ่านแขวงจำปาสักบ่ต่ำกว่า100คนต่อมื้อก่อนจะกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆภายในลาวและผู้ขนส่งกลุ่มสแกมเมอร์ยังต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจตามด่านต่างๆนำด้วยขนาดที่ชาวบ้านหลัก16เขตสนามกีฬาเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เปิดเผยว่าในเขตดังกล่าวนี้เคยมีกลุ่มคนน่าสงสัยเข้ามาเซาอาคารแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นฐานดำเนินการแต่ถูกเจ้าหน้าที่สั่งปิดก่อนหลังพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางโทรคม
1: อยากที่บอกกันเบิ่งท่าทางคือสิแน่คือว่าแล้วมันพอดีทางการทางรัฐบาลมองเห็นแล้วว่ามันคือจริงไปในแง่มุมนั้นเขาก็เลยสกัดกันเลย
0: ขนาดเดียวกันในระยะ6เดือนต้นปี2026เจ้าหน้าที่ลาวได้จับตัวผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มสแกมเมอร์ได้ 2,652 คนมีแม่นยิง780คนส่วนใหญ่มาจากการแจ้งเบาะแสของประชาชน
2: บ่ได้ทิ้งสงสัยเขาขวดกาเขาคงให้บอกกับบุญนั้นว่าสิไปตรวจใส่ชุดที่แสดงได้น้องเลยมันต้องได้ติดตามขั้นตอนมันต้องมีข้อมูลมันต้องมีความจริงเนาะ
0: อย่างไรก็ตามปัญหาสแกมเมอร์ยังเป็นภัยข่ามซาดและยังเป็นความท้าทายของการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะกลุ่มสแกมเมอร์นี่มีการเชื่อมโยงในหลายประเทศเช่นไทยลาวกัมพูชาและเวียดนาม
3: ปราบพวกสแกมเมอร์กับพวกเช่นเดียวกับพวกปราบพวกค้ายาเนาะปราบเท่าใดให้ลายขึ้นคือแม่งเมาเนาะฉะนั้นการเป็นการย่างให้เจ้าหน้าที่จะเกิดติดตามเนาะฉะนั้นการให้จงให้ใจเจ้าหน้าที่เนาะที่จะมีการติดตามตามเรื่องตามเองเนาะฉะนั้นการหัวจะหวังว่าคนจะจับได้ไวๆนี้หันบทสิ้นไปเนาะ

ังสารคดีฟังข่าวฟังเพลงจัดเสนอโดยทีมงานวิทยุเสียงลาวออสเตรเลีย

0: ี้เวลา 7:31 นเนาะวันนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของดร.ที่ว่าบุญธรนีรคุณเนาะต่อรัฐบาลของฉันดิสารพันเลย
1: ที่ว่าไปอยู่เยอรมันวันนี้กลับเข้ามาคำถามหลักๆดร.บุญธรได้เรียนกับแมนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลลาวตัวนี้เขาสิบ่ว่านีรคุณบ่ประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวดร.บุญธรนี่ก็เป็นคนหนึ่งหรือว่าขาประจำที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวเป็นประจำสันโดไปก็ต้องขอขอบใจดร.บุญธรที่สละเวลามาร่วมสนทนาในครั้งนี้สบายดีดร.บุญธร
2: เจ้าสบายดีท่านคุณเคียว
1: เจ้าสบายดีก็ต้องขออนุญาตเกินไว้ก่อนเนาะสิถามกงไปกงมาก็ออกตัวไว้ก่อนซะอันนี้กับบ่แม่นว่าเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลลาวอย่างดอกแต่วันไหนเวลาที่สัมภาษณ์ผู้ที่พิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวนะแน่นอนล่ะก็ต้องเอาผู้สัมภาษณ์นี่ก็ต้องเอาข้อมูลฝ่ายรัฐบาลลาวมันแย่งนะเพื่อให้การสัมภาษณ์หรือว่าการสนทนานี่มันครบถ้วนให้ผู้ชมนี่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนซั่นต่อไปเนาะบ่เรื่องการศึกษาของดร.บุญธรเลยก่อนที่ว่าจะเข้าคำถามหลักๆดร.บุญธรจบการศึกษาด้านยังและปัจจุบันนี้เฮ็ดยัง
2: ข้าพเจ้าจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านหมอไปทั่วไปที่ประเทศเช็กโกสโลวาเกียและปัจจุบันนี้ได้เป็นท่านหมอเนาะฝ่ายแขนงภายในและก็เกเรียทรีหรือว่าฝ่ายคนอาวุโสเนาะหรือว่าผู้สลาเป็นแขนงพิเศษปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวหน้าท่านหมอซึ่งภาษาเยอรมันเขาเอิ้นว่าโอเวอร์เอสติงอยู่ที่ประเทศเยอรมัน
1: คือว่าเฮียนแพทย์ทั่วไปเนาะภาษาอยู่แล้วเขาห้องว่าแพทย์ทั่วไป
2: เจ้าเมื่อก่อนจบมหาวิทยาลัยอยู่ประเทศเชโกสโลวาเกียแม่นจบหมอทั่วไปหมายว่าทุกคนต้องจบมหาวิทยาลัยแขนงนี้ประสานซะหลังจากจบมหาวิทยาลัยแขนงนี้แล้วจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าแขนงพิเศษที่ผมเอาประสบการณ์แล้วก็สอบสิงเอาแขนงพิเศษแล้วข้าพเจ้าได้มาสอบสิงเอาแขนงพิเศษฝ่ายแขนงภายในเป็นท่านหมอต่างประเทศมาอยู่ประเทศเยอรมันหลังจากนั้นก็สิงเอาเป็นท่านหมออยู่ในประเทศเยอรมันสรุปรวมแล้วก็สิงทั้งหมด3ครั้งจึงค่อยได้ขึ้นเป็นท่านหมอขั้นสูงหรือว่าหัวหน้าท่านหมอเนาะเมื่อก่อนเนาะข้าพเจ้าอยู่ประเทศลาวกะภายหลังจบอุดมเวียงจันทน์เพิ่นเอิ้นเนาะก็ได้ถูกคัดเลือกจากรัฐบาลสปป.ลาว1983ให้มาเรียนหมออยู่ประเทศเชโกสโลวาเกียข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจว่าเรียนจบก็สิกลับเมืองลาวและตั้งใจเนาะก็ได้เป็นท่านหมอเก่งในสมัยนั้นได้ดิปโลมแดงเพิ่นว่าซั่นซะกับภูมิใจขึ้นว่าสิกลับลาวตั้งใจนี่ส่งปื้มส่งหยังกับเพิ่นแต่ว่าสมัยนั้นอยู่อุรุกตะเวนออกเขาเจ้ากําลังเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนาะก็มีความหวังอย่างให้ประเทศลาวนี่เปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยคือกันเนาะเพราะว่าตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้เรียนรู้เรื่องระบบการปกครองฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นอะไรมีการสนทนาอยู่มหาวิทยาลัยกับบรรดาพวกนักศึกษานํากันกับศาสตราจารย์สนดิสามาร์คเลนินและสนทนากันหลายเพราะว่าประเทศสิโกลูวากีกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเขาได้เรียนรู้ทราบซึ้งถึงระบบประชาธิปไตยว่าเป็นระบบที่ถูกต้องจะนำระบบคอมมูนิตี้ไปนี้จะมีอนาคตอันที่ถูกต้องเพราะมันเป็นระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการประชาชนบ่ได้มีสิทธิ์เสียงอันแท้จริงนะจึงเลยมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลลาวสัก
1: ช่วงนั้นปีใดฮะนะ
2: 1990พอดีข้าพเจ้ากำลังจบมหาวิทยาลัยตอนนั้นสอบสิ่งแล้วก็เป็นระยะที่ว่ามีการเคลื่อนไหวเหงขบวนนักศึกษาที่ทำการประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตเราทำอีกข้าพเจ้าประท้วงอยู่ประเทศโปแลนด์เนาะข้าพเจ้าบ่ได้เข้าร่วม2อาทิตย์ต่อมามีการประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตสปป.ลาวอยู่ปรากนครหลวงปรากเนาะประเทศเชโกสโลวาเกียสมัยนั้นข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเข้าร่วมตอนตัดสินใจเข้าร่วมประท้วงก็ถือว่าตัดสินใจบ่กลับคืนลาวเลยเพราะว่าการประท้วงถือว่าเป็นการ ท่านยังสมควรเนาะ2อาทิตย์ประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตศพของเรายังให้มีการเปลี่ยนแปลงคือกันกับยุโรปตะวันออกก็มีข้อความเกี่ยวกันมามีการเปลี่ยนแปลงจะกลับคืน
1: มาอีกทั้งที่เฮาก็ได้เฮียนทฤษฎีมากและก็ได้เฮียนขอห้องว่าเรื่องแนวคิดการเมืองยังเต็มที่สันโดไปก่อนที่ว่าจะได้มาเฮียนอยู่ต่างประเทศบ่ทราบซึมได้ปะ
2: ที่จริงแล้วข้าพเจ้าได้เฮียนหลายระบบมาร์กเลนินเนาะอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้เฮียนอยู่ลาวเพิ่นก็ฮู้ว่าแหละเพิ่นสอนทําทุกอย่างเนาะมาเฮียนอยู่ประเทศสุโลกีถึงมาเฮียนวิชาหมอก็ตามแต่ก็มีการเฮียนฮู้ระบบมาร์กเลนินหลายแต่ว่าภายหลังเฮียนหลายปานใดนะแล้วพวกเฮามาฮู้จักกับระบบประชาธิปไตยที่กระเจ้าปกครองกันอยู่ในประเทศตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยเฮามาสมเทียบใส่กันแล้วฮู้ว่าระบบการปกครองแบบมาร์กเลนินนี่เป็นระบบเผด็จการที่ว่าข้าพเจ้าก็ลงเลิกไปหลายแล้วระบบนี้นี่เป็นระบบที่เห็นว่ามันบ่ได้นำอนาคตอันถูกต้องบ่ได้นำสิทธิเสรีภาพมาให้ประชาชนอย่างถูกต้องเน
1: า
2: ะ
1: โอเค
2: ว่าตอนนี้สนใจ
1: เจ้าแล้วคือจังได๋ซั่นน่ะค่อยไปอยู่เยอรมันพุ่น
2: โอ้มันก็มีประวัติเนาะที่จริงแล้วข้าพเจ้าก็บ่ได้อยู่ซื่อๆสิออกมาต่อสู้เนาะที่จริงแล้วสมัยนั้นหั่น1988นั้นมีเพิ่นว่าจินตนาการใหม่เนาะเตรียมตัวการอยู่ในขบวนนักศึกษานี่ทางภาครัฐเพิ่นก็มาเผยแพร่ได้เรียกเชิญนักศึกษาไปประชุมนําทูตสปป.ลาวว่านักศึกษาทุกคนให้มาประชุมมีจินตนาการใหม่คันเห็นว่าภาครัฐหรือการปกครองอันใดบ่ถูกต้องก็ให้เสนอนะทางภาครัฐสินําไปแก้ไขเพิ่นว่าซั่นเด้เนาะอ่ะพวกเฮาก็เสนอได้1988 2ปีก่อนการประท้วงก็ได้เสนอข้อพิพาทหลายอย่างสมัยนั้นการปกครองในลาวมันบ่มีรัฐธรรมนูญเนาะแล้วก็มีการซ่อกงพวกเขาก็สังเกตเห็นมีทูตจบปลาวอยู่ประเทศซิโกสุลกีก็มีการซ่อกงพวกเขาเก็บกรรมข้อมูลได้ก็ได้นำเสนอไปหารัฐบาลลาวเพื่อไปหาท่านนายกสมัยนั้นก็เป็นท่านกระทรวงพมิหารเป็นนายกเนาะเป็นทางเลขาที่การพรรคประชาชนปฏิบัติลาวหลังจากที่พวกเราเสนอเป็นข้อนักศึกษานำกันโฮมกันเป็นฮีโฮมเป็นข้อเสนอเป็นทางการเนาะเพราะว่าแต่ละคนเสนอแล้วรู้สึกว่าเพิ่นหั่นแทนที่สิเอาคําเสนอพวกเฮาไปแก้ไขหั่นเพิ่นพยายามบันทึกว่าพวกเฮานี่เป็นนักศึกษาหัวแข็งจนพวกเฮาเป็นอยู่ในบัญชีดําพวกเฮาก็เลยฮีบโฮมข้อเสนอทั้งหมดยื่นหาไปหาท่านกระทรวงภูมิหาสมัยนั้นข้อเสนอในการแก้ไขการปกครองบ่ถูกต้องอย่างแดเพราะว่าเพิ่นเสนอมาจินตนาการใหม่พวกเฮาก็เสนอไปนั้นแทนที่ว่าเพิ่นสินําเอาคําเสนอพวกเฮาไปแก้ไขแต่ว่าพวกเพิ่นก็เลยพยายามสืบสวนติดตามพวกเราอยู่ในบัญชีดำและก็มีการข่มขู่หลายอย่างจะเอาพวกเรานี่จะต้องถูกส่งเราข่มขู่อย่างส่วนหลายพวกเราก็เห็นว่าแนวใดเพื่อนก็ข่มขู่แบบนี้ก็เลยทำการร่วมกับนักศึกษาลบแต่มันออกเนาะสมัยนั้นเพราะว่า
3: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area.With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer, or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
4: Looking for something a little special? At The Crystal Shop Camden, we've been proudly serving the community for over 20 years as a small family-run business. Explore our beautiful range of crystals, incense, essential oils, and unique spiritual gifts carefully chosen to bring balance, calm, and positive energy into your life. Whether you're just starting your journey or adding to your collection, we're here to help you find the perfect piece. Visit us at our new location at Camden Village Court, Shop 15, 180 Argyle Street, Camden. Open 7 days. Station sponsor.
5: Looking for proven strategies to grow your small business? Fitzpatrick and Robinson have the expertise to guide you every step of the way. Visit us at The Hub, Suite 1003, Block C, Gregory Hills, or call 1300 780 191. Fitzpatrick and Robinson, building better businesses. Station sponsor.
6: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
7: The Sounds of MacArthur.
0: แม้ละขณะนี้เวลา 7:41 นเนาะมาฟังการสัมภาษณ์ของนักศึกษาลาวในปี1988ที่ไปต่อต้านสปลาวยูทีประเทศยูโกสลาเวียเนาะและจากนั้นลังกาปุกเกียวดร.บุญธรจันทรวงศ์ก็ได้ไปอยู่สร้างตั้งชีวิตใหม่อยู่ที่ประเทศเยอรมันเนาะในการสัมภาษณ์ของ RFA นะท่านแก้วก็ได้สัมภาษณ์ต่อมาฟังกันต่างๆต่อเลยเนาะว่าเพิ่นถือว่าเป็นนักศึกษาที่ได้คุ้นบ่หรือว่าฮักซาดบ่เราฟังได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: เวลาเฮ็ดคําเสนอไปนะพวกเฮาก็บ่มีแต่ส่งไปลาวได้ส่งไปหานักศึกษาลาวอยู่ทุกๆประเทศในยุโรปตะวันออกสมัยนั้นมีนักศึกษาลาว 8,000 คนในทั่วยุโรปตะวันออกแล้วพวกเฮามีความหวังว่าคันพวกเฮาร่วมมือกันในจํานวน 8,000 คนนั้นจะสามารถผลักดันให้การปกครองในลาวเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยคือกันกับยุโรปตะวันออกสมัยนั้นซะนะนะเวลาพวกเฮาส่งไปแล้วทางการเราแทนที่เพิ่นสิแก้ไขเพิ่นกลับมาเอาความผิดนําพวกเฮาเลยพวกเฮาเลยเว้ากันว่าพวกเฮาจะต้องเฮ็ดการประท้วงเนาะอยากบ่อยากเพิ่นกระตู้ว่าเป็นเสือแล้วนะก็เลยว่าพวกเฮาต้องทําการประท้วงบุกสุดขีดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
1: บ้านเฮ็ดไก่แล้วไปเยอรมันจังได๋บัดนี
2: ้บัดนี้หลังจากเฮ็ดการประท้วงแล้วนี่ข้าพเจ้ายังบ่คืนภาษีตัวนี้และยังมีความหวังอยากกลับลาวอยู่เนาะพอดีก็เรียนจบตอนนั้นแดนละกาต่อมาแล้วทางการสปลาวได้ส่งจดหมายหารัฐบาลประเทศเชโกสโลวีเนาะว่าให้ส่งผู้นำพานักศึกษาลาวสมัยนั้นมี14คนผู้นำพาขบวนน
1: ัก
2: ศึกษาลาว10แล้วมีข้าพเจ้าผู้นึงแล้วเพิ่นบอกว่าให้รัฐบาลเชโกสโลวีส่ง14คนนี้กลับคืนลาวด่วนแต่ว่าโชคดีที่รัฐบาลประเทศเชโกสโลวีสมัยนั้นเพิ่นเพิ่นได้ประสุมพวกเราด่วนแล้วบอกว่าเพิ่นหันบ่สามารถที่จะส่งพวกเฮาคืนทางการได้เพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าสัญญาระหว่างประเทศเชโกสโลวีกับสปลาวยังมีอยู่ฉะนั้นเพิ่นก็บอกว่าคันพวกท่านมีทางอื่นไปได้ก็ไปโลดเพราะว่าเพิ่นบ่สามารถที่จะช่วยพวกเฮาได้ก็พวกเฮาก็เลยข้าพเจ้าก็มีเวลา1อาทิตย์แล่นทุกอย่างพอดีประเทศเยอรมันรับข้าพเจ้า3มื้อต่อมาได้วีซ่ามาประเทศเยอรมันก็เลยมาขอลี้ภัยอยู่ประเทศเยอรมันนี่เป็นที่มาที่ไปจ้ะ
1: อันนั้นที่มาที่ไปที่ว่าไปอยู่เยอรมันวันนี้กลับเข้ามาคำถามหลักๆดร.บุญธรได้เรียนกับแมนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลลาวตัวนี้เขาสิบ่ว่านี้ละคุณบ
2: ่คันสิเว้าว่านี้ละคุณก็บ่แม่นเนาะเพราะว่าทุนนี่นะบ่ง่ายๆมันบ่แม่นทุนของรัฐบาลลาวมันทุนของประเทศเชโกสโลวีที่ช่วยบ่แม่นรัฐบาลลาวเป็นผู้จ่ายเงินนี่บ่แม่นพวกเฮาได้ฮู้จากว่าโอทุนนี่มันการช่วยเหลือของประเทศเชโกสโลวีในเมื่อเพิ่นช่วยเหลือประเทศใดนึงส่งนักศึกษาไปเรียนเพิ่นก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้กลับคืนไปสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเนาะข้าพเจ้าก็มีความหวังคือกันอยากเอาวิชาที่เรียนจบกลับคืนไปเนาะแต่ว่าภายหลังที่ประเทศเชโกสโลวีเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเฮาก็อยากให้ประเทศเฮามีประชาธิปไตยคือกับประเทศเพิ่นเนาะก็มีความหวังที่ต้องการอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอุดมการณ์ในการเรียนรู้นี่ท่านพักรัฐส่งมาเรียนบ่หมายความว่าระบบอันใดมันถึงสิเปื้อนเปิ้นปานใดก็ให้พวกเฮารับตานําเนาะผิดปานใดก็ต้องเฮ็ดตามสําหรับนักข้าพเจ้าและคันนักศึกษาที่ส่งไปเรียนรู้ในเมื่อเรียนรู้ว่าอันใดถูกอันใดผิดเฮาจะต้องตัดสินใจไปเส้นทางที่เห็นว่ามันถูกต้องเนาะ
0: ที่จะไปนั้นมีการสัมภาษณ์ดร.บุญธรเนาะที่ว่าได้ทุนจากเชโกสโลวาเกียไปเรียนแล้วก็บ่กลับคืนประเทศลาวไปเลยแล้วก็ลบไปอยู่ที่เยอรมันเนาะถือว่าจะเป็นคุณหรือว่าอันนั้นก็แล้วแต่เนาะเป็นแนวคิดของแต่ละคนบ่คือกันเนาะฉะนั้นนั้นมีการสัมภาษณ์นํามาเสนอเนาะขณะนี้เวลา 7:45 ที่มาฟังเพิ่นม่วนๆสิก็เนาะเสริญฟังได้เลย

0: แม้แล้วขณะนี้เวลา8โมง4นาทีเนาะยินดีต้อนรับทางเข้าสู่ช่วงที่2ของเราเนาะ8โมง5 9โมงเนาะมานี่มาฟังปัญหาเกี่ยวกับการมันสงครามน้ำลายเนาะระหว่างข้ามของเขาเนี่ยมะม่วงกับว่าภายไปถือไว้พี่เนาะฉะนั้นทาง RIP ก็มีการสัมภาษณ์ผู้ที่จะเป็นคุกเข้าหรือว่าผู้เสนอว่าเขาเนี่ยมะม่วงเป็นของไผ่แท้ฉะนั้นก็รับฟังได้เลยเนาะฟังที่ช่องทางบ่ว่าภายไปถือไว้พี่เนาะเชิญรับฟังได้เลยว่าไผ่ถือไผ่พิษ
1: กลับมาเบิ่งมาเปิดหูเปิดตากว้างขึ้นเอ้าตายแล้วมันระบบมันแต่ลาวกับไทยตัวนี่นะกินข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวนะเอาเจ้าว่ามีชาติแดดๆปลูกข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวมะเบิ่งมะม่วงนี่นะมะม่วงเป็นอาหารผลไม้ประจำชาติของประเทศใดฮู้บ่ติก่อนหน้านี
2: ้ก่อนหน้านี้ก็สิคิดว่าเป็นลาวกับไทยอ่ะเนาะอืมสบายดีไออุ่นแก้ว
1: สบายดีแฮมจังได
2: ไปดีได้ยินข่าวว่ามีข่าวดราม่าเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงลาวไทยเนาะเขาเจ้าทุกเถียงกันนี่ว่ามันเป็นของประเทศใดกันแท้เนาะตัวนี
1: ้ต้องกินข้าวเหนียวอยู่บ
2: ่กินกินละเนาะกินข้าวเหนียวละเนาะเออข้าวเหนียวมันแซ่บ
1: เอาล้มกันเฉยๆเด้อเฮาบ่ดราม่ากันเด้อก่อนกับเจ้าเด้อห้ามดราม่ากันเด้อมันนี่เอาเจ้าคิดไว้จังไ
2: หนเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่เว้ายากเนาะอืมคือเถียงกันคือไก่กับใครอันไหนออกก่อนกันจังซั่นแหละอ้ายอืมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออสิเค็มเป็นของตัวเองมันก็บ่ได้เพราะว่ามันก็ลาวก็มีข้าวเหนียวมีมะม่วงไทยก็มีข้าวเหนียวมีมะม่วงคือกันอืมมีวัฒนธรรมมาโดดเนาะแต่ว่าวิถีชีวิตอย่างสิมันก็ต่างกันออกไป
1: แต่ว่ามันมีเรื่องหมักนะมะม่วงข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวมะม่วงนี่ตอนใดที่ว่ามันเป็นไวรัลนะ
2: มันมีไวรัล1ที่ว่าไทยนี่ข้าเจ้าดังมันมีนักห้องคนนึงเนาะบ่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะไปห้องเวทีระดับโลกข้าเจ้าก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไปไปโซว่าประเทศไทยนี่โอ้ยมีอาหารอาหารไทยขึ้นชื่อม้าไทยนี่ต้องกินเนาะกลายเป็นไวรัลเลยดังระดับนานาชาติเป็นที่จดจำมาไทยต้องเป็นที่จดจำ
1: นักความดัง
2: เดียวบอกม่วงเนาะอืมนั่นแหละมันก็เลยเห็นให้อาจจะเห็นให้ฟังลาวแบบเอ้ยข้าเจ้าก็มีข้าวเหนียวคือกันมีมาโดนคือกันเด้อืมกะกลายเป็นว่าเอ้าอยากเค็มหรือบอคนลาวก็อยากเค็มคนไทยก็อยากเค็มแต่มันก็บ่สามารถสิเป็นชาติใดของชาติใดได้เนาะเพราะว่ามันก็มีวัฒนธรรมร่วมกันมาโดนน่ะเนาะอันนี
1: ้พวกบางคันถามว่าเรื่องชาตินิยมนี่มันบ่จบจักเทื่อเขาจะเห็นว่าจังซั่นบ่เห็นแล้วพวกบางว่าเอาบ่เรื่องข้าวเหนียวซะข้าวเหนียวนี่ตะกี้ข่อยคิดว่านี่แม่นแต่ลาวกับไทยนี่กินแต่กี้หั่นนะบาดมาเบิ่งมาเปิดหูเปิดตากว้างขึ้นเอ้าตายแล้วมันระบบมันแต่ลาวกับไทยตัวนี่นะกินข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวนะเอาเจ้าว่ามีชาติใดๆปลูกข้าวเหนียวกินข้าวเหนียว
2: โอ้ทุกมื้อนี่ก็น่าสิมีหลายชาติเนาะมีไทยมีลาวมีจีนนะปลูกแล้วนะ
1: มาเบิ่งตัวนี้เอ้ามาเบิ่งตัวนี้อานาอยู่ Google นี่เขาเจ้าบันทึกไว้นี่ว่าลาวไทยจีนเวียดนามปลูกข้าวเหนียวแล้วก็กินข้าวเหนียววันนี้กับพี่บางแขวงของบางประเทศนี่ปลูกแล้วก็กินนี่คือกัมพูชาเนี่ยเมียนมาร์นี่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์เขาเจ้าก็ปลูกเขาเจ้าก็กินอันนี้มันบ่ทั่วไปแต่กับบางภาค ประชาชนท้องถิ่นเขาเจ้าก็ปลูกก็กินได้ข้าวเหนียวและนอกจากนี้อยู่เอเชียใต้นี่ก็ยังมีนี่บ่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนี่ประชาชนอยู่เขตนั้นเขาเจ้าก็ปลูกเขาเจ้าก็กินข้าวเหนียวประเทศเนปาลประเทศบังกลาเทศจังดีแล้วไปภูฐานจังสิเขาเจ้าก็ปลูกเขาเจ้าก็กินได้ข้าวเหนียวเนี่ยเอ้าตายแล้วบ่เปิ้งบัดนี้จังจังก็ฮู้ว่ามันระบบเป็นเตนคนลาวกับคนไทยทั่วให้กินข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวนะบ่เบิ่งกัน
0: การที่ปลูกข้าวเหนียวนี่มันก็กินหลายชาติเนาะแต่ว่าแต่ชาติการปรุงอาหารเป็นบ่คือกันเนาะข้าวเหนียวนั้นแต่ข้าวเหนียวประเทศจีนเฮ็ดนั้นเขาเฮ็ดเป็นขนมตังเมเนาะตังเมสมัยไวคุจีนบ่ไวจีนนั้นมื้อญี่ปุ่นเขาก็กินข้าวเหนียวแต่เขาตำมันเหนียวเพราะมันเหนียวเนาะเออตำแห้งเหนียวเป็นขนมเคงของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นและภาคใต้ของไทยก็กินข้าวเหนียวแล้วก็เฮ็ดเป็นขนมจ่าของเขาเจ้าเนาะฉะนั้นข้าวเหนียวนี่เป็นส่วนประกอบหลายหลายอย่างของของแต่ละประเทศบ่คือกันเนาะแต่ข้าวเหนียวมะม่วงนั้นเขาก็กินของเขาเป็นกินกับรสเค็มก็ได้รสขาวก็ได้ข้าวเหนียวเขาให้ครีมข้าวต้มบ่เป็นข้าวหลามบ่สินะฉะนั้นการที่เค็มข้าวเหนียวนี่มันก็มีหลายชาติกินเนาะแต่ว่าการปรุงอาหารบ่คือกันเนาะอ่ะมาฟังเพลงมั่วๆสิก่อนแล้วเขามาฟังต่อว่าการที่กินข้าวเหนียวนี่มีอย่างแน่นอนสั้นบ่เป็นมีปัญหาฟังเพลงมั่วๆสิก่อนเนาะแล้วกลับขึ้นมาฟังว่าเกิดจะขึ้นระหว่างข้าวเหนียวที่ประเทศใดๆกินแน่เนาะเสิร์ฟฟังได้เลยน้ำท่วมทินเพียง

0: จบไปแล้ว2เพลงเนาะน้ำท่วมที่เพียงแล้วก็น้ำสองสีเนาะขณะนี้เวลา 8:18 นบ่มีการเสียเวลามาฟังติ่มเนาะว่าค่ะประเทศใดๆกินข้าวเหนียวเนี่ยเพื่อบ่ให้เป็นดราม่าสั้นเรื่องนั้นฟังได้เลย
1: อันนั้นก็มีหลายประเทศเนาะ
2: เอาปักม่วงบ่นี่นะเจ้าคือว่ามีประเทศใดๆ
1: โอ้ยทีจำได้กันนะจะมีไทยมีลาวมีเวียดนาม จีนกันนะสิปลูกแล้วเนาะอย่างสิเนาะ
2: มะบังมะม่วงนี่นะมะม่วงเป็นอาหารผลไม้ประจำชาติของประเทศใดฮู้บ่ติก่อนหน้านี่เจ้าฮู้บ่มีไทยกับลาวบ
1: ่ก่อนหน้านี้ก็สิคิดว่าเป็นลาวกับไทยอ่ะเนาะ
2: มะปังตัวนี้บรรดาท่านมักไม่ประจำชาติที่เขาเจ้าถือเอามักม่วงเป็นมักไม่ประจำชาติของเขาเจ้าหนึ่งมีอินเดียฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานได้ไทยกับลาวบ่มีเลยแต่มันไม่ดีเขาเจ้าก็เฝ้าอยู่ว่ามันมี85-90ประเทศตรงไหนมีมักม่วงนี่นะมักม่วงนี่มันประจำเป็นปลูกเองนะเป็นโบราณมันขึ้นเองตามธรรมชาติของมันกะทิมะพร้าวนี่ครับจะขึ้นว่าก
1: ะทิเป็นไทยอ่ะเนาะไทยแล้วก็ตามที่ฮู้ก็เป็นอินโดเนาะ
2: มีอันดับ1นี่มันอินโดเรื่องกะทิมะพร้าวอันดับ2ฟิลิปปินส์อันดับ3แมนอินเดียอันดับ4ไทยรักหลักไหนแต่หมายความว่า4ประเทศนี้นะมันยังมีหลายๆประเทศที่ปลูกรับเห็ดกะทิบักข้าวนะมันปีกย่อยมันยังมีอีกในกับโบวาซาลาวก็มีคืออเมริกาเนี่ยเขาก็เห็นอยู่กะทิบักข้าวน้ำเขามันก็บอกเฉพาะมาแต่ไทยนะเห็นป่ะมันกลับมาแต่หลายๆประเทศมันนี่เจ้าคิดว่ามันสิอันนั้นบ่ล่ะมันสิจบบ่กันนะว่าโอ้ยเจ้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าของไงอันนี้เป็นของใครบ่เป็นของเจ้าจังซี่นะมันสิจบบ่ล่ะ
1: มันบ่จบเรื่องนี้มันบ่จบดอกเพราะว่ามันต่างคนกับต่างไทยลาวนี่มันมีวัฒนธรรมร่วมกันมาโดนแล้วแต่ว่ารูปแบบการกินมันอาจจะต่างกันออกไปเนาะ
2: เพราะว่ากันสิเครปเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของมันต้องมีที่ไปที่มาของต้นฉบับเครื่องปรุงของเจ้าผู้แล้วนะมันจงคอยคือสิถือหรือพอมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะสรุปง่ายๆก็คือว่าสำหรับผู้ที่ออกมาว่าหวานนะว่าเป็นข้าวเหนียวเป็นของลาวหรือว่าหมักม่วงข้าวเหนียวหมักม่วงเป็นลาวกับว่าเป็น

0: ของลาวคนลาวบางคนคนไทยบางคนก็ว่าเป็นของไทยนั่นน่ะมันสิอยู่ที่บนหั่นบ่อนะเพราะว่าต่างคนต่างอ้างเด็กมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละสรุปง่ายๆก็คือว่าข้าวเหนียวมันก็มีแบบหลายๆประเทศเขาก็กินตะกี้เขาก็เข้าใจว่าแต่เป็นลาวกับไทยกินมันบ่ล่ะหมักม่วงเขาก็คิดว่าเออคือสิมีแต่อยู่ลาวกับไทยเนี่ยนะมันอยู่80-90ประเทศพุ่นเขาก็มีหมักม่วงกะทิมะพร้าวก็คือกันนะเป็นกระบวนการกันสั่นออกไปสรุปง่ายๆของว่าเถียงกันซื้อ
1: นะว่าจะส่งสงครามน้ำลายเขาเอินนะการสุคนชื่อบุมีหลักฐานเนาะแต่ว่าพอมันเพลินคาราก็เปิดกระแทกกับคนจังหวัดปากมากม่วงนี่ออสเตรียก็ปลูกได้เถื่อนเนาะหาก็ไม่ปลูกมาประมาณ10กว่าปีนี่แหละแต่ว่าก้อนหานั่นเป็นหลายประเทศก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นก็บ่ถึงขันจะมาพิเถียงกันย้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะไปให้กินแซ่บก็คงสึกกับผู้นั้นให้แซ่บไปเนาะบ่ถึงขันจะมาพิเถียงกันแบบที่ว่ามีประโยชน์เนาะอ่ะบ่เป็นหยังมาพับเพิ่งมันม่วงสิก่อนเนาะเชิญฟังได้เลยสาวไทยลำพันหักบอกกิจสถานที่ฟังอยู่ขณะนี้

0: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio. And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most. Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live, work and shop in your area. Trusted and engaging. Listeners trust their favourite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on. Whether in the car, at work or at home, radio is part of daily life, keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete, stand out. Call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: When it comes to protecting your home, who do you trust? At Southwest Sydney Pest Control, we're local, family owned and committed to doing the job right, no shortcuts. From homes to childcare centres and commercial properties, we deliver safe, reliable pest control you can count on. Proudly supporting this station as a sponsor and giving back to our local community. Call Southwest Sydney Pest Control today on 0490 417 519. Southwest Sydney Pest Control. Local, trusted and thorough.
2: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
3: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
4: The Sounds of MacArthur. แล้วขณะนี้เวลา 8:32 นาทีเนาะมันได้มาฟังสารคดีจากของสงฆ์เฮาเนาะหลังจากฟังข่าวไปแล้วเรื่องข้าวเหนียวเรื่องหมองม่วงแล้วก็เรื่องการที่ว่ามีการบ่ซั่นก็ต่อต้านหรือว่าอานามบ่มีสกตะทฤษฎีหรือว่าอิคติต่อรัฐบาลลาวผู้ที่ผ่านมาเนาะนั่นก็เป็นเรื่องที่เฮาบ่สามารถเสนอเนาะมันได้มาฟังประวัติศาสตร์หรือพวกเจ้าด่านของลาวก็เฮาเนาะถ้าบ่เว้าบ่กล่าวเวลามันลืมเนาะฉันรับฟังได้เลยเนาะภาคที่ 7
5: นับตั้งแต่มื้อพุ่นเฮาได้จากไก่กันข้าวแต่พ่อแม่เฮาพากันแฮมห้างก็หักเหิงนานแล้วป่านเฮือแจวไก่ตะฟังดอกสะมังมันหักไก่จากต้นบ่มีมื้อสิตาวคืนมีแต่เสาเฮือนตั้งเตือนว่ามีลาวหนาวอยู่อีกทั้งแจวปลาแดกแซ่บข้าวเหนียวจ้ำจอมกินเสียงแค่นลาวดังคือก้องปุ่นขับล้ำฟังมวล แล้วก็แอะแอนฟ้อนพอได้เอิ้นว่าลาวการเวลามันไกลเยินเอิ้นสั่งบ่เห็นกันแต่หากมีคำว่าลาวเหลือเป็นสายลายเลี้ยวคำว่าลาวคำนี้คึดดีๆใจทีๆขอให้สาวพี่น้องฟังแล้วได้หำหอนท่าเนย

ที่กะรบและหักแผงในระยะทําอิฐคนลาวได้พากันตั้งลักแลงอยู่บริเวณหอบอ้อมกรุงศรีอยุธยาและก็ได้ตั้งเป็นบ้านปลูกเฮือนเป็นตู่น้อยๆใส่ดินที่ทางราชการแบ่งให้เพื่อให้คนลาวได้เฮ็ดอยู่ทํากินเมื่อพอมีรายได้ขึ้นมาทางราชการก็จะเก็บเอาภาษีอากรนําคนลาวดังนั้นยิ่งคนลาวมีการเฮ็ดอยู่ทํากินหลายเท่าใดก็เท่ากับว่ารายได้ของราชการก็เพิ่มเติมขึ้นสักไซจะเห็นได้ว่าย้ำใดก็ตามที่คนลาวได้บุกเบิกดินเพื่อเป็นบอนธรรมะหากินบอนใหม่พระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานหรือให้พาหนะหรืองัวควายให้แก่คนลาวแต่อย่างใดก็ดีเมื่อมีคนลาวมาท่อนโฮมกันอยู่หลายขึ้นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ย่านว่าคนลาวเหล่านั้นจะโฮมกันเข่าเป็นจุ่มแล้วกระด้างกระเดืองจนกลายเป็นกบฏได้จึงได้สั่งให้แยกคนลาวออกจากกันเมื่อเป็นดังนั้นจึงได้เห็นคนลาวอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไปทั่วประเทศสยามแล้วพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ยังได้แต่งตั้งให้อันที่เอิ้นว่านายกองไปควบคุมและเบิ่งแยงความประพฤติของคนลาวพร้อมทั้งให้ตั้งระบบการปกครองให้สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยานำอีกด้วย

0: แอนว่าคนลาวจะถูกจับแยกบ่ให้พัวพันกับคนลาวด้วยกันและบังคับให้อยู่ปนกับคนไทยแต่ป่านนั้นคนลาวในสมัยนั้นก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแล้วแม่นภาษาปากถึงแม่นว่าลางคนจะฝึกแอบปากภาษาไทยแต่ก็หากบ่สามารถจะเฮ็ดให้คือไทยได้สำเนียงก็ยังคงเป็นลาวอยู่คือเก่าจึงเฮ็ดให้ฮู้ว่ามีความแตกต่างจากคนพื้นเมืองคนลาวส่วนหลายยังคงนับถือศาสนาพุทธยังไปวัดปฏิบัติศาสนกิจตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมคือกันกับคนสยามแต่ก็ยังมีคนลาวบางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งพวกเกียวเป็นคนลาวที่อยู่ศอกหลีกและทุกข์ยากเพราะว่าพวกสอนศาสนาคริสต์สั้นเป็นเจ้าวัดและสั้นพระในสมัยรัชกาลพระนารายณ์ของกรุงศรีอยุธยานั้นได้ใช้วิธีเผยแผ่ศาสนาคริสต์กับคนลาวที่ยากจนโดยได้รับอนุญาตจากพระนารายณ์ให้สิทธิ์สอนศาสนาคริสต์แก่พวกคนไทยคนมอญและคนลาวได้ปรากฏว่ามีคนลาวบางส่วนได้เข้าฮีดนับถือศาสนาคริสต์ต่อมาในสมัยพระเจ้าท่ายสะระวางคริสตศักราช1708หา1732พระองค์บ่มักศาสนาคริสต์เลยในสมัยนั้นพวกสอนศาสนาคริสต์ถูกหนีบหัดหลายซึ่งได้ส่งผลสะท้อนถึงคนลาวที่นับถือศาสนาคริสต์นำด้วยจะเห็นได้ว่าในปีค.ศ. 1730พระองค์ได้ประกาศคำสั่ง4ข้อแก่พวกสอนศาสนาดังมีข้อความว่า 1. ห้ามบ่ให้สังฆราชของศาสนาคริสต์เทศนาสิทธิสอนศาสนาคริสต์เป็นภาษาบาลีแก่คนไทยคนมอญและคนลาว 2. ห้ามบ่ให้สังฆราชของศาสนาคริสต์แต่งหนังสือศาสนาคริสต์เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย 3. ห้ามบ่ให้สังฆราชของศาสนาคริสต์เกี้ยกอมและหลอกลวงพวกคนไทยคนมอญและคนลาวให้เป็นคริสเตียนและ 4. ห้ามบ่ให้สังฆราชของศาสนาคริสต์ติเตียนศาสนาพุทธต่อมาพระองค์ก็ได้ออกประกาศห้ามสอนศาสนาคริสต์เป็นภาษามอญภาษาเวียดนามภาษาจีนและภาษาลาวแล้วยังให้เอาหินแผ่นใหญ่มาขวดเป็นตัวหนังสือประกาศประนามพวกคริสเตียนแล้วก็เอาไปตั้งไว้บนทางข่าวสิมของพวกเขาเจ้าข้อความหนึ่งได้กล่าวประนามว่าพวกพระคริสต์ได้หลอกลวงคนไทยคนมอญและคนลาวซึ่งพวกเกียวได้นับถือศาสนาอันประเสริฐอยู่แล้วและยังได้ย่องยอพวกคนไทยคนมอญและคนลาวนำอีกแล้วก็ยังมีประกาศที่เกี่ยวกับคนลาวอีกว่าพวกคนไทยคนมอญและคนลาวถึงแม้ว่าจะยากจนปานใดก็ตามห้ามบ่ให้ยืมเงินค้ำจากพวกสอนศาสนาห้ามไปเข้าฮีดหรือเข้าศาสนาหรือห้ามเสื้อและนับถือศาสนาคริสต์และยังได้ห้ามบ่ให้พวกนักสอนศาสนาหับเอาคนไทยคนมอญและคนลาวเข้าฮีดเป็นเด็ดขาดต่อมาก็ได้มีประกาศเป็นมาตรการเด็ดขาดออกมาตื่มอีกว่าคนไทยคนมอญและคนลาวที่เป็นคริสเตียนจะต้องถูกเขี่ยนตีอย่างนักและประหารชีวิตด้วยต่อไปถ้ายังคืนมีคนไปนับถือศาสนาคริสต์อีกจะต้องถูกตัดหัวไปเสียบประจานไว้ที่หน้าเฮือนของพระศาสนาคริสต์ฝรั่งเศสและบรรดาพ่อแม่ลูกเมียและญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นจะต้องถูกใส่โทษอย่างนักและยังจะถึกใหม่เอาทรัพย์สินอีกตืมตั้งแต่นั้นก็ปรากฏว่าบ่มีคนไทยคนมอญและคนลาวนับถือศาสนาคริสต์อีกแม้นแต่คนเดียวถึงว่าราชการของพระเจ้าท่ายสะจะหมดลงไปแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้คนลาวในกรุงศรีอยุธยาจึงยังเป็นคนผุดหลายกว่าคนคริสต์ท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลาสำหรับรายการของเฮาสัปดาห์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เสริญฐานฟังเรื่องลาวของบ้านลาวในไทยแต่อดีตหาปัจจุบันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอจงหับความปรารถนาดีจากแสงแก้วแก่นธรรมผู้เรียบเลี้ยงและข้าพเจ้าเวียงสายผู้เสนอสบายดี
1: ที่จะมานั้นเมงจาแล้วก็ดีพี่น้องชาวลาวที่อยู่ประเทศไทยเนาะการมีการที่จำกัดในการนับถือศาสนาเนาะสมัยเกือบ3-400ปีมาแล้วเนาะสถานการณ์เป็นเรื่องของโบราณที่ผ่านมาเนาะเอามาฟังเพลงม้วนๆเนาะขณะนี้8:41 นเนาะเชิญฟังได้เลย

0: ยกไปแล้ววันนอกกับคืนนอกขณะนี้เวลาก็ห้องของสุขภาพ8:50 นเนาะวันนี้ประฟังข่าวสุดท้ายจากห้องทรงของห้องนอกข่าวมีว่าดร.หมื่นทอนกับดราม่าในการที่ว่าวันนี้แล้วคุณบ่หรือว่าเป็นยังไงในข่าวสุดท้ายจากห้องทรงของเราจะได้ฟังได้เลย
1: เนาะอ่าฮะการสิว่ามันบ่มีความจําเป็นสิไปซอกเงินโกงทางใดมาอีกนะเพราะอยู่บ่กินคันว่าเหตุการณ์ต่อสู้มีเงินก็แห้งสิเหลือพอไปลิ้นไปเที่ยวหลายว่าซั่นจ้ะสรุปง่ายๆแบบซั่น
2: คือที่ผ่านมามันก็มีกับเรื่องดราม่ามีความบ่เข้าใจกันระหว่างบรรดานักเคลื่อนไหวนํากันนี่เขาเจ้าก็เว้ามาว่าโอ้บักเขือยังบ่ได้ปลูกแบ่ยังบ่ได้เรื่องเลยคือว่าผิดกันแล้วหั่นนะคือที่ผ่านมาตัวนี้มันเป็นจังได๋ตัวนี้ดร.อันนี้บ่ว่าไปผิดไปถูกเด้อตัวนี้เด้อ
1: ใช่ๆมันแม่นปัญหารวมปัญหารวมกระบวนการต่อสู้อยู่นอกประเทศปัญหาที่1กาแม่นพวกพรรครัฐเขาก็ส่งทุกกระแสเนาะเฟคนิวหรือข้อมูลที่ไปแย่ให้คนผิดกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาจะหูเนาะเรือชอบเอาเรื่องว่าปั้นแต่งอันใดก็ถือผิดคือแด่บ่คือแด่นี่ก็ไปแย่ให้เข้าใจผิดกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นให้ขบวนการต่อสู้ส่วนหลายมักจะเกิดข้อขัดแย้งเนาะพวกเราจะเห็นวัดวาสมาคมต่างๆก็มีข้อขัดแย้งหลายอยู่นอกประเทศเพราะว่ามันแม่นการจัดตั้งคนที่มาใกล้สิงจะชอบเรื่องขัดแย้งกันจนลืมอุดมการณ์ที่ต่อสู้นํากันมีหลายตอนนี้เนาะก็มีข้อมูลหลายที่สุดที่ข้าพเจ้าก็พยายามเก็บกันแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็มีความขัดแย้งแตกต่างกันบางคนคิดว่าเข้ามาต่อสู้แล้วสิได้หน้าที่ตำแหน่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวนะคันบ่มีผลประโยชน์แล้วก็เกิดข้อขัดแย้งมาเนาะบางคนว่าเข้ามาต่อสู้เคลื่อนไหวการจะตั้งนึงแล้วผู้เดียวเป็นประธานตลอดตัวเองบ่ได้อีหยังสิก็บ่อยากเฮ็ดนําที่จริงแล้วก็บ่แม่นข้าพเจ้าอยากเป็นประธานเนาะพวกเฮาก็มีการเลือกตั้งทุกๆครั้งทุก4ปีนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการแข่งขันความสามารถให้ผู้เลือกตั้งเขาเจ้าเลือกเอามันก็เป็นระบบประชาธิปไตยที่
2: ทั้งพรรคทั้งรัฐเพิ่นสิบ่ว่าเอ้าพวกเจ้าผิดกันเองนี่สิมาว่าข่อยมายุแย่ได้จังได๋ตัวนี
1: ้มันมีส่วนร่วมเนาะมีส่วนร่วมข้าพเจ้าสังเกตเห็นมันมีข้อมูลหลายอย่างกับที่เขาเจ้าพยายามก็มีตอนนึงก็สังเกตออกไปกองประสุมสาบศาสตร์ปี2012อยู่เจนีวาพวกเอาข้าพเจ้านี่ก็บ่ได้มีจุดประสงค์สิไปจับมือถือแขนกับทางการสปลาวเนาะเวลาเขานั่งออกข่าวออกเข้ากองประสุมนี่เขาเจ้าพยายามส่งคนมาถ่ายรูปถ่ายภาพสิมาถ่ายรูปเอาพวกเฮาถ่ายไปเพื่อหยังข้าพเจ้าอยากถามทั้งๆที่สาบศาสตร์
0: คำข่าวสุดท้ายจากหกสงฆ์เนาะมีการถ่ายโฮมในการพบปะจังกันพบปะกันระหว่างสองฝ่ายเนาะฉะนั้นก็เฮ็ดให้การเข้าใจผิดในการว่าเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอยู่ไผอยู่บ้านหมดหรือว่าการก่อตั้งสังคมต่างๆกับเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่ว่าคนเราอพยพอยู่ต่างประเทศเนาะก็ฉะนั้นก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็บ่มีปัญหาหยังนั้นก็เกิดขึ้นเนาะอ่ะนําข่าวสุดท้ายมาฟังเพลงสุดท้ายจากของสงเนาะถ้า2เพลงนี้จบไปแล้วครับเจ้าเองขอกล่าวคําว่าสวัสดีพบกันใหม่ในสุขหน้าสวัสดีนอนหลับฝันดี

0: านผู้ฟังที่เคารพน่าเสียดายมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาได้หมดลงแล้ว
1: ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี
2: ้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: Amplify. ท่านผู้ฟังที่เคารพน่าเสียดายมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาได้มาลงแล้ว
1: ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี
2: ้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: With your music and your station playing on the background.
4: The sounds of MacArthur.
5: Let's go.
6: Let's go.
5: This is your favorite radio.

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝืนนึกถ